and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. Maro Lati Sabrigo, Dinjani, so tired. Maro Pimsi Chabu, hopeful. And that can be. Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets on Jibu Makukanan. Machine and again, I lay. A battery, be here. Not a bit of me. Oh, wait, you did. It does a good thing. My jewelry good, Tabby. Serious. Diverse in knowledge. Did you gagway, BDFK? Not a bit of me. เมื่อเดียวกูเย็นเย็นเส้นจีนอัตตาดูเป็นยังไงเนี่ยมีอะไรพิจารณาเราไม่กลัวมันมาเลยเราเลยตัวเองเราเลยมีอะไรเราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลยค่ะ เราเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คทำไมเราเชื่อจุดสุดต้นนั่นจ้ะเราอันนั้นได้กูได้จ้ะเราเลยเดี๋ยวเราไม่ชอบเราเชื่อเปล่า

ก็เลยเอาแต่หาดูเลยอ่ะด้วยผมก็อยู่ตรงนั้นน่ะดิเนี่ยซ้อมดิอ่ะขึ้นเลยเนาะเออไปเอาที่อ่ะนี่ไปได้เอาไว้ดีกว่าไม่ต้องไปโรงแรมไปที่กำลังเจ๊เลยเนาะแค่เจ้าของนะครับมาเจ๊เลยเนาะผมว่าไม่เจ๊เลยไม่ได้ไหนจังได้ดิ